0: ตามนัดเต้าซาแย่งนะติวิลาโนเอลคาลุจักอาตาทางนัดเต้าเวลาอังไงยุกิล็อกตาอีกมาลิกดัวกับตลาดมาเต้าแต่เมื่อสมัยมิกซานอุนิกาตลิวซานเนี่ยติว
1: มาในลิสุเรียนเนี่ยครับแต่ตะกุยักษ์ที่นักตลาดติวเมียนที่เขียนดัวมันนี่ตะกาวลอกตามิสกุลบุตรที่เลี้ยงนุกการีติวอาตาเตวุลีโอคาลุจักที่เขียนดัวมีอุเมียตลาดนั้นมาลุยบุ้ยซิมิทุกสิ่งที่ได้นั่งลงมันนักปิดนักมังงายลุยบุ้ยซิมิอุเมียตานะแต่ริกันเนี่ยนุกไก่แต่ริกันเนี่ยนักเลี้ยงนั่งเลี้ยงลูกอุเมียตาลาดมันที่เขียนดัวมันได้กันกิจกรรมนี้อามุฮิมัตตังมันเอาเป็นงานทำมาสิ่งเจ้าเจ้าเลือกติดลูกอุเมียเลี้ยวอุเมียเลี้ยวอยากตกตุกโกอุเมียเลี้ยวทำมากกว่าคงนิ่งโอ้คำเลือกตกลุนิกิทำปฏิปฏิเลือกตกลุนิกิเขาตักสุวิสิมิตโตะเชียสุวิอิมักตะลวงในมักยิมักเต้นจูงกุลาอีกฉันสิลตาทำมันฉันก็ฉันก็รู้อยากสุวิอิมักเตอิมักตังนี่ฉันอยากรู้อยากสุติอัมมาทำมันนั้นมีงวดตกอาปียาสุกตัวทับเพิ่งนักเสียมักตะลวงสมัยยุกัลว่ากิเชียนี่มีงวดเลยกันกูเวียนแรงกูตะลวงตกมีงวดกูเวียนก็ยาลุยยับจิ๋วมีงวดแรกทับเพิ่งตะลวงแต่บุกิเชียนทำมากกว่าอิมมักตั้งนิ่งนะชีวิตตัวกระสุกลุยอบบลูมมิงโอเตยักเนื้อหน้าอักษรหลักตัวลูมนุตราอุดเนี่ยจะไปรีดรอดตัวกระตุ้นแล้วก็กิจการมิงโอเลยนะตะกุเวนนักตุ้นแล้วตัวมีอะไรมั้ง
0: เฮ้ยเต็มมิงโอเนี่ยปีอยากติดลิสิตสรุปแต่คุณงัดอักตุ้นนั่งนุมิงโอเมิงโอเย่กระตุ้นแล้วพี่สิ
1: เฮ้ยเจเนเรชั่นก็เล่าเงี้ยมาเลี้ยมกับปุ๊บจะขังอิสระนี่เต็มส่วนอักเกนนั่นมินุปีเด็กตัวเราหมดตาอามาทำมันนะมิงว่าบินยากกันจากปีอันดับที่ทำมันจะเที่ยวเขียวทำมันนะปีอยากช่วยสู้มันก็จะกบลูกไปเที่ยวกันนะกบลูกลูกอามาอิมาเนี่ยนิ่งอิมานิจักพอดะออกสอดตรงนี้นะครับนักนุกี้แต่ยังเที่ยวกันนั่งเนี่ยบิลวัดที่มีใครเที่ยวกันนั่งเนี่ยไม่มาคนนี้มิงว่าเชียร์สกัดตลอดแต่ว่าปิดเชียร์กันลูกทุกเช้ากันวัดสู้กิเชนอิมานี่ละกันแต่ก็งั้นนะครับตลอดอิมาฮัตตัวไงกูเห็นนะก็ตลอด
0: เต็มอิมาสมุลีรางอะไรน้ำมึงก็ตลอดพี่สิกูเห็นนะก็ตลอดทุกสาวบอก
1: นี่น้ำมันตุ้ยนัดเช้าตาที่ก็อุกสุขตัวไงมีเงี้ยใครนึกสักคนมีมังงิตัวปีกุมังงิน้ำมึงก็ตลอดมาใครนึกสักน้ำมึงก็วักสุนีอักเบลักวักสุนีอามาคุกยามมันอิมิกังนี่อุชิยักตบวักสุนีกินอยากเต้าดีกินยากามีอุกิโอนเรียกสับดินนี่อามาอุกุศิษย์เนี่ยอีกแล้วทำมาลองมันอักเบียนักอยากคิดตัดนี่ฉันนั่งเวกฉันนึงแต่เรื่องนามที่เกี่ยวกับการนี้ยานี่